ันซึ่งคิดว่าอิสระอิสระลุยนั่นนะงั้นสิเฟิร์มดาทุ่งนักคิดว่าปุ่นงี้ยุ่งดานงไม่ลานทุกสับลุยเจริตั้งก็สิ่งที่เราควรจะคิดว่าอิสระสิ่งเดียหันไปสิคอยมีสิ่งที่เองฟิล์มสิ่งที่เราควรจะคิดว่านี่สิ่งที่คิดว่าสิ่งนิโคลัสอาซาจิตซัดจิมเซริงบาเมกาวิริมซาอเมดีเซรังบาบิโซอันนี้สุบิสัยสาฟูฟิล์มสิ่งที่เราควรจะคิดสิ่งที่ว่าสิ่งอาจอมลำงานบะอามดีลูเฮนบะตัวมราสุงคำกิมายักนี้สุริเซนจำนาเซรังไปใส่นี่อาหุมสุบิสัยด็อกเตอร์ยัยมาฟิล์มสิ่งที่เราขัดขีใช้สกิบสิ่งบอบินอามดีสุเลต้าโฮเมนดีวายกิมายักตาเซรังบะจีสุรุสันดาเซรมะทหารจารีบารวยไปใส่ยันิงอามดีเล็กลาฟิล์มที่เราขัดขีวันนี้ใช้สกิบสิ่งมาร์ตินอามดีมันดากินีเซรังบะมรังเทมินาวเซรังบะสกอลเซมติเจนดรา

0: ฮัลโหลอะดูคิดังคือดวงจัดเดาไปอีมุ่งเด็กกี่เลยบางงังอะคุยฮันเด็กชิวยาวเว้ยจัดปังงำเดาไปยาวไปบอกมิเชนเชนไม่จำเสียปุถุปังงำมารวยหายนะมามังก็มิเชนอามายาวรูปเด็กกี่ฮันเด็กกี่ก็มิเชนจะยาวปังงำมารวยหายนะขั้นเลิกจู่ขั้นเลยบอกนั่นว่าปุถุปังงำมารวยจะได้หายนะดูจัดเตียบอะดูคุยนะจุยามก็นั่นมาติ้งบางงำเดานี่นะฮัลโหลไม่นะดูตก
1: นุ
0: ก
1: ่ม
0: ั
1: ไ
0: บ
1: อ้จะเรา
0: หอย
1: สุ
0: อะไรนั่นมายามไม่ยาวเว้ยดูซุ่มมาเจอคิดังเลยระก็ดีไฮดีสกอลาร์ชิพปูรอตัวปะดูหอยสกอลาร์ชิพปูดูให้ตายเลยก็สกิมกันก็ขาดได้นะดูไม่มาตั้งแต่ละก็ดีเลยบุดีเลยอะดูเลยระก็ซูชิคาราวัดปราณะคันเลยยามน่ะทักจาวระก็นั่นดังเลยปราณะคันเลยนั่นแต่บิดาดู national level กุมมาเด็กเลยรักตายก็ดีขาดพระกระด้านะคันเลยซุ่มมาเจอะดูก็สานารวยไม่ยามมาจูดูคอมมิชชั่นไม่ยามมาจัดปังกับมากันนี่ดูก็เมดัลช่วยนะเราบังงำมาก็ลากันนี่ให้นะคะเลยดูสมัยนั้นเลยดูแต่ไอ้ดูอ่ะก็ยี่เทคนิคกูมาก็ยี่กูมาตั้งด่าฮาร์ก็ดีดูไอ้พอร้านนะคะเลยก็โอจ้าจริงเจดูไอ้เวกตักปีริบโอจ้าจริงจู่ดูไลค์ป่าวขอบช่วงนี้เรียบดีมาจู่ดูไก่ไก่ก็มาอินต่อเราก็เฮงกันทันไม่ยายพักกันทันไม่ยายจู่ดูตันเลยคุยไก่กูมาวัดไปเลยมันก็จู่ดูช่วยดังเกี่ยวกับเฮงกันละกันนี่นะดูคันเลย
1: ไฮบีคิดว่าไม่ยามดูมาตาบีระก็ไม่ได้เนี่ยว่าที่ปาร์เมนต์สิ่งนั้นชุบไปขัดปีระก็เฮนพักกันปะโอ้ยมีนาร์เซียนหายใจกันอะดูโลชิลักพัสิดาอิชาหน้าอามาโอ้ยนะตาบีริบะหน้าแม่ยามสิดาอิชาอิชากี่โอ้ยนะปุ่นสิลามีดาพักกันนะบะกะรีว่าพัมสิงดิทัมบีนิงบะเก
0: อไอ้เนี่ยแม่ยามทายนิงบะดีไอ้นี่ก็ชีชีออร์ปังก็มีบะเจ้ฮอยไอ้โอซากีมาม่าบะบากีอิมุงมานุงกีสปอร์ตยาร้องก็มีนี่อะดูบุไอ้เจ้าฮีทรายทอยสูดเลยจิมนาสติกสานนักไปดูมาตรงได้ไงชีชีเยาว์บังกามีนี่ฮอย national level ดีแมตต์เราไม่ยามเราเวียร์ดูอินเตอร์เนชั่นแนลจะไอ้เราบังกามเกย์ให้นายขันกีดู target ตัวเราก็ทำกีดูไอ้ hiring บดีไม่ยามมาเลยรำกันนี่มามากี goal target อามาเลยตัวรำกันนี่ดูมั่วจู่ดู target ตัวเราก็จู่มีเจ้ข้างบังกามตบะให้ตายก็มารักตาแค่น้องมาลากันเอกตัวตุกปนันโอ้ยก็เลยมามีจริงจชาแนลเรื่องจริงๆอะดูชีตเอาวิดาบะอะเด็กกี้อะดูจำจำมามีว่าชาแนลมามีว่าเรื่องจู่ดูมาคุยไลฟ์แต่แค่นู้นมาเต้าเกย์นัทรักก็ชีเยาว์นับบัดหัวหน้าเกย์ฮันน์เลยกีตาร์ก็ดีเลียบตาบะพังเดรย์ฮันน์เรื่องจู่ตุกตาบะมาเรื่องที่ไอ้เงี้ยชีเยาว์เรื่องจี้ช่วยอ้ําคุยนะชาแนลมาตรงเดชวันเต้ายอร์กปนี้อะดูนะไม่อ้ําจู่ช่วยนะข้างบกันเลยก็ดีอาป้ามาดูเยาว์นับบัดคุยเต้าบอมทุกปุ๊ดเต้าระก็เลียบแต่ไปได้ไรระก็ดีช่วยนังกี้เยาว์กันนี่นะคะเลย
1: ยังน้องไอ้เจ๊จิลล์แล้วว่าทำไงทุกปีดูนะไอ้คุยกิสตูดิโอเซลิงบีรักตัวนะงั้นสิ่งที่ทาวรามาสิบุมาปุ่งพานบีรำบักิดามักตาอะไรฮาบุอะไรบัสิดามุกหันนะทักกับพงดอกจารี
0: Thank you
2: ฮาวซิกตาบีเครฟิลิปปินส์ตะปังทุกขีบะตาราสุบะเอเชียนแอโรบิกจิมนาสติกแชมเปี้ยนชิพลิซิงอันนี้คุณตารุกีเซนิอร์อินดิวิวัลวีแมนอีเวนต์ตาโกลเมดัลฟังบีระครับีอาริฮาปังอัมบงกาอุณหดุนาวาริซาบะอุณหดุนาวาริซาจักขีบีลอรินดายุนามวาริซาบะสีทหารจักขีบะกัลโอยเนน่างสิ่งที่โอยเนดีนาฮารุลกีคอนเจลทาวรัมนันทุกจับะมาตั้งสิ่งเดลูชินจารีตาบีรัมลีบะปุ่มนามักปูอามุกกะฮันนะคุรุมจารี